ักขำเรื่องถึงมงออลกามีทำไกลเต้ตังในคงนกบุยจอดต่อยไก่จีตังบุตังโนเจงเกยดูนันนี่เต้คุณอาลักไก่นันนี่กอกตงโกเมลอฮัสเตนีรังมนตรีพรนจิตชินฮารายชิกลาเต้ถึงมนตรีดิงกูไรเต้เอเมเลอบิเชกเดบไรอากอชงมันจักกันมนตรีอัครเรดรมานิกชามียาทุยามบาจิกนางดรเชมาประชาตมุขารจีอากรตลาซีบิลชาขำนกโนเจงเกลิกาอากรตลาอาลีเตอบุนีกานากินีอัมเซนีลูกุรอกนิธานีชาขำนีเชฟชาบตุนีริธานีอชาขำนกชามุงกะหำตังกันหนึ่งในบ่อข้าขาไลมันีกอกชากา

ังสาลุงอาใต้ลมงานสังใต้ป่าลุงอาจังสันมาผัวนาบินมาต้มเค

0: ละเนี่ยเจ้าพูดแล้วตรงนั้นเจ้าต้องกูชูอาบุหงกตายาร์ยาร์ซึ่งบุไลเสียหุ่นบริมาสันนิบากิท้อหุ่นดีเด้งเครียดใส่มันนี่นกอันจีบก็ดันตรีเอาใส่แต่ก็ดันตรีเอาใส่นารถังกิซึ่งบ้านสุ่งเงี้ยบ่จดีเนาะให้มันก็เลยหงกายนึ่งพันมันทัวงพันมันทัวบ่พันมันทัวท้ออารถังสินัยฮันนี่ไปเลยก็ตาไปมังไปมังไปมังไปมาถ้าเจ้าตัวบุกที่บ้านสุ่ยไปเลยก็ไปเลยกันนะโอ้เด้งเครียดใส่มันดันตรีเอาใส่นารถไปชกไปเลยแค
1: ่
0: ชกไปยังไงเนาะอ๋อใส่นกตาโตเด็กเรียวใส่ตามบ้านนี่สละสุกรออะไรทักกูตาซาสิดีซึ่งอุศกังก็บอลงบิสิงก็ก็มุสิสิการันทังมาเสียหอดทุกเนี่ยทุบรูอัมเตเกสังติสนามุอิมบริญตาบุกสามมานักเลยอาบุนซึ่งก็อาจิมาบิชาในเนี่ยพายุ
2: อ
0: ๋อให้ได้ใครหนึ่งก็ตามนายหนึ่งก็แบบก็ยาชิรุนายหนึ่งก็แบบจุงการุนายหนึ่งก็แบบมอคอลุนายหนึ่งก็แบบลังมารุนายแก่แบบพวกนรกสันตะกันนรกอุ้งก็สิบบุบหามังสิกลายเป็นนรกบ้านกี่มานักลายนรกบุบฟาสบลานรกสนามนั่งหิ้งกัน
2: โอ้เอาใส่อามาก็ใช้ขนาดกันนะ
0: บุบนึกให้ปุ๋ยตันนายบุบให้ล้างมือหน่อยบุบให้ว่าขุมบาลีหน่อยบุบให้ก็รีสูมหน่อยก็นรกแบบบุบหามังสิบลานรกบ้านกี่นรกสนามสิกลายนรกมายาอวานีนรกมหานกสังนรกนัย
1: เอาใส่ยาคือขัตนาทั้ง
0: หมดโอ้ยเด็กเราใส่นาฬิกาหันกันเนาะอู้จะไปแท็กล้างมือหน่อยอาบุบขัดเชื้อจอยจักรเตจอยจักรหันกันเนาะอยากตัดไปกันแล้วไปในคุ้มจัวสกัดก็ไทตัมเสใส่กังทังกันตั้งก็โอเคอาบุญปอดแค่เนาะโอ้เด็กเด้งเครียดใส่บินิบ่ต้องนกดูคุริโดนกดูเนาะใส่เลยหาแต่เทศินตุบุบุชนีใส่โอเคบ่เนาะบินิกามิขักษะบางเรื่องก็ตานายบุคคลต้องสิทธิ์นี่ไงก็แค่ต้องมังก็เสะอาดวสันเนาะบ่สันบ่บิชาก็บิชาตั้งบิชาบริบิชาว่าก้าแค่เนาะบ่บ่ต้องรีสิกราสกุลก็สกอร์มามันเนี่ยฉันได้ไปบุมาก็บุมาก็เช่นนี้ภาษาเราขายงั้นถ้าสกอตต์เราขัดตั้งก็ถ้า
2: ก็บริญญาสากาบักเกอร์ขัดตั้งนะ
0: ก็การบักเกอร์ขัดตั้ง
2: การบัก
0: เกอร์ขัดตั้งนั่งอันนกดูคุริโดนกดูเนี่ยอดเด็กนั่ง
2: น่าดี
0: น่าสิดีอังยังตรงกันนะนั่งนายกินนี่ขายดีอังยังนายกินนี่ขายนะโอ้ด้วยคือเราใส่ก็คนเราใส่บารีบ่บ่เนี่ยเราใส่อาบ่อากีก็ยังฟังมาสอนนะแกเช่นนี้ทีมาบ่ขรกุมุตินี่คือจะกุมุติเอ้กุเอออารมณ์เสียบ่ซึ่งเขาพายในบ่อารมณ์การเมืองก็ยังเอออาศัยเงินตรงตามก็อาศัยก็การเมืองทำเงินมาแต่อาศัยตรงตาไงเนาะอาภรณ์ก็ตามค่ะบุญจีบายเนี่ยเป็นสุรา
2: บุญจีทัก
0: ก็สานีบุญอ๋อบริณสกัลไงบริณสกัลสกัลมันตัวพรุ่งนี้ถ้าเกิดสกัลนี่ก็พรุ่งนี้ถ้าเกิดเนี่ยบ่สกัลก็ตามก
2: ็
0: บ่สระอาตตาลบุรุมบ่บรมัสเซตองสมัยอ่ะอาศึกกระลังทังก้าโอ้ก็พรุ่งนี้ได้ไงบ่บาดมาสั่งบุญชาวก็หายเนาะมังกรก็สัก
2: ถ้าก็ก็งั้นก็เอาสักสิพนุรุนับบ้าน
0: เฮ้ยอู้ลังมารุนัยเสีย
2: อ
0: ู้ลังมารุนัย
2: ว่าจะลังมารุนัย
0: เฮ้ยบ่สุพนุก็บ่สุมานุลังมารุนบ่ตัวก็เอลิมกรุงเลยบ่อามันบ่มันเดล่ะให้ก็ตัวลังมารุนบ่ให้ก็เอลิมกรุงเหรอตัวลังมารุนมีอะไรเฮ้ยลังมารุนบ่สักก็งั้นพรุ่งก็ลังก็ไงอาภรณ์กันเนาะตามข้าบ้านจึงเนี่ยกามิบุขังก็สิดาตาลมาสั่งใส่บุษตาดารุลีย์อาศัยแค่ไหนถือย
2: า
0: ซา
2: โก
0: ซาตาบ่อาศัยแ
2: ค่ไหนถือยาถ้าก็ว่า
0: อาศัยอาศัยแค่ถือยาอาศัยตัดส่วนพอเรื่องถือง่ายบ่ห้องนี้ฟังสอกใครทั้งนายสายมาตัลบรินิเป็นสับปะถือสินายตัลสินิเป็นสับปะถือง่ายมุ่งเส้นมุ่งเส้นปอดตรงไหนที่ไหนให้แกมังไม่แค่บารุสกอมโกก็สกอมุสตัสทั้งอดีตสบายทั้งกัน
2: ถ้าก็บ่อเอริสิมาเลีย
0: เอริสิมาเลียบินยังบัตันยังก็เลยเด้งเราเสียง
2: ใครมังสุดตรงก็ได
0: ้ยังเด้งเราเสียงยังบ่ขังก็เลยออกมา
1: สไลน์น
0: ั่ง
1: ต
0: ัสซาถ้าก็ว่าคือสามัญจักรตรงก็บางส่วนวัยเจ้าเนี่ยกลับจากมันสมัยก็ทั้งรับตัวเป็นสักค่ะเอ้ยอาซาฟรองกันเนาะบินิมุ่งกันก่อนตาอามือบอลซาตันบินิบุมาตา
2: อ
0: าบันบุ่งกันบิคาหนุนบ้านบิคาอ๋อบิคาเนี่ยภาษาจึงเราซาฟรองกันนุคามเล่อาฟรองกันเนาะเด็กเราส่วนพายชาไปแค่ตา
2: ถ้าก็บิคาเนี่ยภาษาซาตันพูดกัน
0: ซาตันพูดกันยากกระตุ้นช่วยดมบวกสักคำละสิ
1: น
0: ุคัตานี่อาฟรองกันพายชาไปแค่ตาด้วยคนเด็กเราส่วนเนาะอ๋อใส่แค่ตามนี่นะฮันจุบะตามบอกบ้านซาบเล
1: ่
0: ตามบอกบ้านซาวอุมาอันนี้ภาษาหนึ่งมีอะไรคิดก็ว่าใช่ไหมเนาะพายเนี่ยพี่ที่ยากรู้แบบก็สอบเป็นซาจักพายแก่แต่เด็กเราใส่บิคานี่นอกก็พายแก่กันกูบินไหนบ้างยากบุกอสซาซาจักยังก็ยากที่บุกอสซาซาบอกครูบุซาจัก
1: เธอละเธอถือยา
0: ถือยาใส่เนื้อใส่สิไปก็บอกแต่ตกเสียจักเคยสไลบ์บ่ฮะบริเวณบ่นอกบริเวณตัวสักสก้าพายแก่สักขนาดตกที่เด็กผู้เสียกันเลยไอ้บ่มันยากสักก็บ่บ่ได้ตกสินี่บ่า
2: คือแน่ตา
0: ก็ถือตานามันไผชาไปตอสัยเนาะภายในพิกระดีนี่นานซึก
2: ตามังตอง
0: ตามังตองภายในพิกระดีก็กูบ่ภายในพิกระเนาะออดแดงครีเอาใส่บ้านในนี่ขาตา
1: เ
0: นี่ยก็ไปได้อันนอกอ่ะพอเรากลับกระไพรสิงเรือค่ะดาดาก็ตามนี่นกังทานังไกอันเนาะ

0: นกนกนกก็สังขลายละเก็บนกตาสาดีตองดีตีดีเอ้ให้ขลายเอ้ยสิ่งนึงหันสักนกนตลอดวะให้ขลายอามเลยบุฟังเสสกาลาสายุโอ้ตาบุกจระผู้ไปอาศัยขมักขลายเนี่ยหรออังก็ทำนกเสสปัจจุบันนะอังแกนก็ทำนกเสสปัจจุบันนะมาแต่รีเป็นรีไม่ยาบอลนั่นแค่สกาลาสายแค่อามเลยบุฟังนี้อามเลยบุฟังใบเสสกาลาสายุงั้นโอ้กิจกรรมขอรดกเสบรักเสกไรเนี่ยเด็กเห็นว่าสัญญาทางสกุยบ้านนกเงี้ยบ้านนกเนาะบิดต้องมาบิดต้องขันดิบกุมบุ้งพารุยังไงกิเสสกาลาสายุอัฟรุกันจะตามขันบ่าโอ้บ้าสมารีสกาลนี้ใช้มังคับเลยใช้มังหาใครบอลทางกันนกงก็บุกอาจินอรุณบอลนกทางกันบอลนกทางบุกงน้อยต้องไล่แกบิ๊กนึกสังกาหนังสูชิกุบกุบิลน้ำมันทันยังมันหนังสืบหนังหักเกี่ยมันก้าวบ่บ
1: ่สักตาบิ๊กนึกก็สิกาสัก
0: บุญนี่ว่าบุกบุกอาจจะใช้มากันนักมาตั้งบิ๊กนึกก็เสียมาต้องไล่เสียบิ๊กก็สิกาตากับก็สิกาไก่หังกาหันตาหักเกี่ยนึกตุสกาลสมองก็ไก่สกาลมันหงก็ไก่นรกบ่ายกินนรกเมรักษาบ่ติกินนรกสกาลสิลิคลาย
1: บ
0: ุษัยสังกาตาหังกาอัฟรุกับบิ๊กใช้ขนาดกันส่วนนั้นพลังปุโรจะซึ่งอาคงรู้สักมาตรอกเหนียวซึ่งแต่ต้องสมัยยาซึ่งให้เนาะสิ่งนี้พอละปะเนาะองค์คริทางเอ้ยกายสิ่งนี้ประสานทางเปียพังมาสกุยนายว่ากระสับกระส่ายมารีนายว่าโอ้โหบ่เนาะดักได้เพื่อขี้ใครกับนายเอ้ให้ขี้ใครซึ่งสิลข่ายอยู่อาบ่อากีซึ่งนั่นพูดแล้วสกัดเมรักนายสกัดกลอมนายอาบุนี่จะบ่ตาหันทางนายโอ้เด้งขี้นี่ก็ต้องก็โอ้เด้งขี้เอาใส่ไปอาพูดพูดแล้วสกัดสังไม่ชนะสมัยอันตรีทางจากนรสัมพลิงตรงสิดีสักการะนุกจากสิดีเอ้ยหายเหนื่อยบีกอุบสันใช้ขนาดกันได้แค่แค่นรท่าแค่ดอกกิตต์นรสิลิเคนเอร์ซาอันคลายดีนั่นบีกนรบอชงกันได้ก็นั่งอันนี้สังไซนั่งอันนี้กุสไซนั่งอันนี้กอร์ตาอันนั้นตามมันสิลิเคนีบะโอ้แค่ดอกอับบุกโลกงนงงาไก่ซึ่งตาบุษบุตรมังคังไก่ซึ่งบุษบุตรนี่ไปตามมาเสียนั่งจดนี้ยากเสียกันตั้งแต่แก้มฟันสิลิเคนมาลีหังไก่แก้มฟันหนุ่งใจมาลีหังไก่นั่งบุษบุตรเออให้สังกันตั้ง
2: ก็ไม่ใช่บ้าใส่กูไปก๊อกสังกันนะ
0: กูหาช็อตก๊อกสังกันบ้ากูไปก๊อกสังก็สังกันตาสังก็เอาคนบ้าสังกันตาฮะกันน้าพลอยได้กินหนึ่งบ้ากินสิลิไข่แค่พนุลาสังตุบสันนี่นึกใส่อังตุบุยังนี่นึกใส่งั้นชาร์จกันเอ้ยทำมาบูชังดีน้องกันยังกันตาท้ออันลูกีฮอดีเปล่าก็หันอย่างดมปันตัวก็ทำพลอยขันไอ้คนนี้แข็งสลายใบในบ้าคนก็สังกันมาตุบบ้าบ้าไม่ใช่สาวสกอันตั้มมาหายใจว่าฉันโอ้โหบัสไซสิลิเคมาจากนู่นนั่นดูแลรักก็ตาอ้าวซิบลัมซิบลัมซิบัสอะไรขี้คุปริดับเลย
2: อ๋อถ้าบัสไซ
1: กิริยาขัดตา
0: อันไงบัตรอาบินบัสไซกลายเป็นบัตรคนเขียนกระเป๋าตัว
2: บินบ่งไม่ต้อง
0: บินแม่นั่นบัตรท่านนี้ท่านนี้บัสสิลิเคนี่นี่ท่านก็ตาท่านก็แกเนาะนกคงสาวท่านนี้บ่ฮับกี้
1: อ
0: ๋อนกคงท่านฮับกี้ตั้งก
1: ็ฮับกี้บัสไซกันนกเลียท่าน
0: บัสไซกันแรงก็จ่อขา
1: แรงก็จ่อขา
0: โอ้โหก็ทางเอ้ยตั้มใครแกสลายบัสันท่านขี้จิกไอ้พี่แกทุยตัวมันสมัยทุยตัวมันสมัยคิดแค่เพียงแค่สิลิงท่ากันสิลิงท่าก็จะตั้งอยู่ตรงกันอาลุชิตก็ชาห์กอร์มาอรุสลอมันอรุสลอมันไม่ใช่ด้านเนาะกวักใครกวักตีกวักติงตรงกันก็ยังบ่ห้องใครบ่สัญญาอะไรภายในบ่สัญญามีหิมวยสิจาริติเฟกยาสิจาริติเฟกยาติเฟกยาใครตั้งขลักยันบ่สัยบ่เอาอุ้มตุสกัลบ่ให้ตกไหนอุ้มตุสโรตองยาท้ออามันยังตินบ่ลงมาท่านัยบีหินอัตลังกัน
1: บ่สัย
0: ฮอดีบ่นุพูก็อู้จาระสกัลกระรอกบอกตอกซะตอกตินี่บุลีบมันบุชิวตอกซะตอกตินี่บุลีบุชิวบรอกตับก็ซอราปุงมันนี่ขรางเสียลปุงมันนี่ขรางปุนปุงมันนี่ขรางบอกบุชิวกะกะเนาะอัฟรุกัยบีนตานันเนี่ยก็ดาหมะสมะกะเนาะเสียลปุงมันขายตังก็ตังก็เสียลปุงขนาดกะโอ้กุไซกุไซเสียลเนี่ยยากยากก็ยาสติบนาหลิเพกะดากูมันนามาเลโอ้มาตินี่ชอกละบอกตินี่ชอกละชิเอาอาชิกิกูเนี่ยบัสกะลบกุนวันกริบลาสเตละกูยาสนตุไปกะตาพายกันได้ฉันก็พลอยพายกันได้ก
1: ็บ้าใส่คิวิกายพายกันได
0: ้บ้าใส่บ้าใส่ยูพายกันบ้าเราพายกันเอ้ยอาสุจัตถ์แค่นั้นนี่สกัลนี่แค่นั้นก็ต้องพายกันได้อ
3: าสุจระอาสุวัชินีข้าทุ่มมาปันด้วยสกัลจุงมันนี่แค่นั้นก็ทุ่มมาขนาดไปแค่โอ้แค่นั้นก็ทุ่มมาโน่ชาวอีขนาดอีแค่มาจังชูบุตรเดบุรมา
4: อาสุจระตินี่อาสุวัชินีแค่นั้นก็ทุ่มมาปันด้วยขณะไปแค่สักการ์แกรังก็ทำมาอีสักการ์แกรังก็ทำมันสิแค่ชูบุตรเดบบอร์มาตาบุขณะไปเนี่ยรัชจับมงก์รัชจับมงก์ขวางเราเนี่ยปุตุลเดบบอร์มา